0: ไม่ครับไม่ครับ
1: ไม่ครับ
0: นั่นเป็นเรื่องของหน่วยเขา
1: ไม่ครับ